0: ใครอ่ะแล้วมันแม่งชี้นักเนี่ยมันลูกก็เล่นเบี้ยไม่รักก็ลูกมาไ
1: งตัวปิดตัวกิตาสเปียเนี่ยแล้วมันแม่งชี้นักไม่รักก็ลูกมาแค่กิตาแค่งาบังเนี่ย
0: บ่ายอ่ะมาลูกมากิตาเองเลยจะเบี้ยกันได้ไ
1: หมเอาอ่ะ
2: อารามมาเก่งว่ากูมันว่ากระก้าอากูต้องดิเชดมปะกิตาปุ่นไล่ตุ่มละ
1: ไงก็ไม่ไหวนวลลูกมาแค่หัว
0: อารามปุ่นไล่กิตาเบี้ยกันสิโกยัน

0: ไปไหนวะได้ยินดิไปรัวไปแบบกะตีแดง
1: เล่กินต้มขึ้นยานะ
0: ชื่อไงยาจะได้มันตัวไ
1: อ้ยาบโอ้ยจับ
0: ทำไมนะ